0: ชาวก็มาตัน
1: ดาบานเด
0: จันลอตันนักเลงหาปันตะกังเลร
1: ันบานเ
0: งานีระยมเยียกตังาดง
1: ลีเตเล
0: นี่ละชีบันดังนี่นี่ละนี่เร็บบัก
1: แก่
0: อะไรกันนะนันดีมานี่ฮะด้วยตำบินปาน
1: เย็นดานไป
0: เอ๊ะมันรู้ตลอดยังตาสัวริงี่เร็บบัก
1: แก่
0: มาติดปัตตานารันตำบินปานยินลา

เองมาดีนะที่บริเวณนะจัดงานทับเชื่อพระมนาเดบไทยเงาระกับพระมนาดีดอกตะบอนเบตาเลนี่ลาดงเงาระกับดีเดินนะกุลักกุลักสิที่ไวไฟพีดีอาร์ทีเอ็มกูจิง